้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงห์ฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่นใจ

สมิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งผมกู้สนามมาชื่อผมสมิงมาห้องสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเปลี่ยนแผนของเขานะห้องมาได้ชื่อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป่อผมลูก

0: ังบ่อู้แล้วไผจะอู้เจ้า
1: ตัวอ้ายเกิดมาเป็นคนอย่างไรบอกเลยฮักไผเลยในจากนี้
2: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ว่าจะฮักพี่น้องอ้ายกับกลัวเจ้าของเปิ้นมีน้องสาวจีมีกูแล้วกันเขาว่าตัวอ้ายเป็นคนซึ้งตึง

ขายของอ้ายก็กลัวหน้ามองสิ้นดีขายแว่นขายวีก็กลัวผู้อื่นเขาว่าตัวอ้ายเป็น

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะมาเล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชิมันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยเนาะอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสิตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชิถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้อันมันเป็นป่าอย่าง
0: ก็ปลาจีนบุรีสี่ตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดปลาระเบิดสี่ตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆเนอะมึงเนอะ

0: ไว้ตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ฉุด
1: ก็ปลาไหลสีตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ฉุดต้องปลาหน้าที่ปลาตาเวรมณีที่ข้าพระทางชมาชยามิ
1: เอ๊ะตานี่ก็ยนต์เป็นเหมือนกันนะ
0: บ่าใจย้วนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได้
0: มันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื้อ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: เหรอไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป้อฮึแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตั้งชื่อขนมแล้วเนอะฮึ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนาะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนอ้าวม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเสียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้าปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกว่ารุ่นแน่แต่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: พอฮั่นบ่เกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตัวบ่ไปขายจักไข่แล้วก็ตัว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นบ่ไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหน

0: เดอะบัวเกียง
1: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นี่อย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินปอจะฟินนะฮะ
0: แม่มาอย่างเนี้ย
1: ว่ามึงไปแปะจักใครเปิ้นไว้เป็นเบิกเบิกเบิกเบิกไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักใครอย่าก่อน
0: เปิ้นกำลังจะไอรับยูกันอยู่แม
1: ่ไปนะบอกว่าไปจะมาไอรับยูรับเยออย่างข้าใจปิดบ้านปิดบ้าน
0: ทอมเปิ้นโกแบกแล้วนะไอรับยู
1: ปิดบ้านนะโอ้ย

0: เอ้ยคุณเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: อืมยิ่งยงนั่นน่ะก็จะมีไผแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็แต่ว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงว่าเป้าอ่ะเว้ยโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
1: ต้องมันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกัน
0: น่ะจริงยงมากกว่านักเลงเหมือนลูกมันบ่ทอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำ 10S ว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่ะตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตตากุข้าวเพื่อนเล่นท้ายปอกเด้งกับบ่บอกบัตตาโว

0: านะบ่เฮ้ยหาลูกตรงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ
1: ่เอาอย่ามาว่าทำไมมาตาก
0: ดตู้ลุงบ้านคิงน่ะก่ะไปกุมบาดมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นปอนเฮ้ออยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตู้ลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มากตายตู้ลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ดพระโมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: จะหายยังไงจ๊ะ
0: ก็ก่อนที่จะถึงตังโก้งที่จะเข้าโชปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม้ฮากอ่ะสมมุติรถ10ล้อนะย่ามา150พุ่นน่ะก้าโอ้โธ่ก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี่ยไปชงโรงเรียนน่ะชดออกซอยมาบิดมาแม้ฮากนะ
1: เป็นอย่างไรมันโจรเหรอก้าบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนนะอย่าเลียวแฟนไงก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปหลงใต้ลุ่มๆอ่ะก้า
1: บะตาบะตาไปอย่าตับแล้วเนอ

0: ฮะมีท่านองค์นะบะเป็นพระบะเกาขามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: ก็สามสี่วันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวรู
1: ้
0: วิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายที่อย่างพ่อบะฮู
1: ้บะฮู้หรอข่าวอะไรอย่างอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่แต่พ่อแฮมเป็นยังชักยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อขี้นั่งกังไกอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาขี้อู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เกยแต่ฮายังลบตันอยู่

0: กินข้าว
1: เออครับเลยแกงยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอ้ากินโต๊ะเอ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวน่อง
0: ถ้าจะลาบจีนก็ตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกินข้าวเลยยังลูกพักกับมามีเถอะก้าแก
0: เอออีป่อนี่ถึงเกินนะคนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ดีว่ากินจีนลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเถอะป่อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เอ้ยคนเฮาแห้ง

0: โหป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนมันนี่ขวาดก็ขวาดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงัวบะยะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกวยไม่แบบพี่หนุ่มมาเครือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพี่หนุ่มมาเครือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดียวเนี่ยหญ้าออกหน่วยเป็นพี่หนุ่มบักเขือคะนี่อย่างอี้นะไปโอ้กันบ้านแกพุ่นเออป้าเอ้ย
1: เออนานเตอะไปได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกหนุ่มกับบักเขือเนี่ยเอ้ย

0: ไหวแล้วเนอะเมาเหล้าโหขึ้นกองหล่มกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: สูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ไล่พุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังไล่พุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบะหันกัน
0: สุริศให้เอากระมือ

0: สมจิ๊บฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมีดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องบ่ใจตันเหมือนขานึฟังคำทำกินพริกดำกับเขาฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอะ
0: เออตัวบ่หู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ทั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอไอ้เนอ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: ลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้หรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: พี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: อ้า
2: ฮิ
3: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
1: อีน้อยอีน้อย
4: ออกง่ายได
1: ้เบาๆมันเดือดน้ำเร็ว
4: เงิน
1: ไปเดียวนี้บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน
4: ได้เงิน
0: จะไปปากผมโม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านผมโม่รู้
4: รู้จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ

0: จ้าขอยืมสตางค์ลุงโม่ซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่ตังค์500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงไว้ไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดตะวาเสี่ยงไปหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดกันซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกรรมโบราณเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: น้องน้องไอ้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาเหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆนั่นน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายเหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมเหรอเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยหมอยบ่ต้องมาเถียงอ้ายวันนั้นอ้ายก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหอ้ายจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: ้มยักษ์ได้ครึ่งหนึ่งเขาฟังลึงเขาหาพ่อเอาไม้ตีแกตาพ่อเอาไม้เต้นกันพ่อมันรออย่าไหนแม่กะบะแต้พ่อกะเต๊กแกสิน่ะเนี่ยยับดาโบตัวมันใหญ่ไว้ใหญ่เงานมเต้าหน่อยบ่าเป้าตาเต้าหน่อยบ่าโอ้โหโดเจ้าพี่นัวมาเชื่อไปถามข้าโบก่อนนานโลต้นก่อ
1: พุ่นเจ้าไปถามกุ้นกุ้นโดน
0: เนไปถามเต้มันตั้งหัวเขายกเอาหัวใจตับไตหัวในแห่งยักษ์ไปฟ้องหาเอาเรื่องยักษ์ตาคงมีแต่ห่มฟ้าละไปบอกเจ้าว่าไม่ฆ่ายักษ์ไหนแล้วหนึ่งแถมกำแล้วก็หือติดบนนอนน้อยกุมารแบบหือนำความนี่ไปบอกคนอื่น
2: ก็เจ้าพญาได้ยินก็เข้าหูว่าตายแล้วหนุ่มผู้

ูมันตั้งหัวหัวโอ้เผาปวดน้องป้ากันนั่งหน้าหมอกแบงตาแดงปานลึงเขานึกในใจว่ากูต้องได้อยากตื่นพ่อพญาลุกขึ้นสั่งการเต้พันคือสู่ไปก่อนบัดใดแม่เผาปิ๊กมาอย่างตรงใจ

จะไปเนี่ยอย่างเจ้าก็เล่าเรื่องเพื่อแม่ฟังจนหมดปากมาหน้าตาโง่เพื่อเงินเป็นเดิมพันงากรรมเจ้าแม่กรรมเอาเงินลูกก็เดิน

ขอเจ้าน้องจันช่วยเป็นทางที่สามของบ้านน้องก็เป็นคนละฐานะของกับโอ้ช่วยสร้างกรรมอย่ากรรมเจ้าพี่กรรมเจ้าผู้แม่นหากรรม

องปานานาสีเจ้าบ่เชื่อจะรอเข้าไปจับมันหาใจคงจักสิบ่ป่าตาตีอยู่เจ้าแม่อยู่หมู่บ่เป็น

0: น้องอยู่ที่นี่รอนะน้อง
1: เจ้า
2: สั่งเสียเมียแล้วเจ้าก็รีบเดินทางไปบ้านเมืองกุมพันนั้นเป็นเมืองดันนาอยากคงชินล้นลุงอยากว่าเอาซ่อนไว้ป่าญาติรักขึ้นบนปราสาทกุมมารละไปปะใส่ปุญยักษ์ชื่อว่ากุมพันปุญยักษ์อยากเข้าหยามเจ้ากุมารได้ใดบอก
3: ท่านนี้เป็นนอนเนื้อแจ็คเชื่อผักโอนข้าบ่ใจโสดโบนซึ่งบาดบดมาเพียว
2: คนเป็นนอนนะ
3: ท่านดงเสือก็ดงจระเข้พดมาเพียวเข้พอมีทุนละการท่านนี้เป็นลูกพญาปลาเจ้ามาโดยหาแม่เท่าที่หายมาตั้งนมนานกรรมเจ้าท่านกรรมให้ทำท่านละกุมพันจัง

เลยยกกำมือไม่ร้องหาทุนากันหาลูกใครมาหาป่อใกล้ๆป่อมีเรื่องจะบอกคือฟังขอฝากกันลูกหน่อยจะหวานไปข้างถึงมา

0: สิจะปันไปเมินหน่อยเจ้า
1: ประเมินหน่อยน้อง
0: ว่าใส่ตาแม่นลงอารมณ์ใต้บอกหงหินใจก็คือปีนลงหาเมื่อเจ้าหาใส่ปากแม่ซอยปั้นอย่างบางใหญ่หน่อยท่านจะแม่นก็จะนาเจ้าพี่นาตีหมดยักษ์ปลาเอาแม่เท่ามาอยู
1: ่ที่หลังนี้จะแม่นมา
0: โอ้พระดอกฟ้าก็เดี๋ยวเข้าไป

0: นียกสีผูกเขาไล่ตัวปี
1: ไอ้พวกอโมเนียกเขายกทั้งตัวไปถูกสตีกันใจตักข้อได้หมดลึง
0: สมน้ำหน้าแท
1: ้แล้วปลูกมันก็เอาหงินปิ้งขึ้นนะไปห้องเอานางนอนเมาตั้งจากโดยบุญญาก็แม่อานุภาพปุ๊บที่สันติว่าที่สี่เจ้าปั้นดังอากรรมเจ้าพี่ก็มาด้วยแรงอธิษฐานประสาทขอคืนอากาศ
0: เดี๋ยววังเถิดหลายเพราะมันมัน
1: เมื่อมาถึงวังแม่น้ำสาอ่อนแล้วเอาสามในมอนก็ไปพักใบหันแล้วก็เอาหงเพราะข้ามาแม่น้ำเอาไปเข้าไปสูงหกมันเจ้าพี่นอมเงินนะบักก้องอ่ะผู้มันเอาแม่เข้าไปถึงเขาว่าขอเป๊ะเงินก่อยมาเอา

0: ดีไปแล้วแสดงเป็นยักษ์น้อนายพอที่ทุกคนตายนางบ่อนุญาต
1: ความฮักสามน้องวันเที่ยงก้องเก่าอยู่

0: อกกอป้าสามนางดอดจันไปตุยหานางที่มาลาเจ้าเมแถมกับแม่พี่มาลาหาลูกไปตั้งสามลูกเอ็นดูสงสารหักอย่างเต้าอย่างหนุ่ม
1: อย่าขอย้อนเถอะเพราะป้าลานาสีจันได้ยันที่ดีนะ

ันแม่ท้อก็นั่งน้ำตาย้อยพ่อหาล้านน้อยเป็นจะได้พ่อมาลาท่านนะ

0: เจ้าผมมันดอกไปแอวหอนในงานบอกบอกแม่เท่าหันแม่ควงควงมือ
1: โอ้ย
0: หลาน
1: น้องแม่เอามาจัดเจอมาจังแม่ให้หน่อย
0: มาแม่มาลูกมาสุดต้องเจ้าเมืองยื้อพ่อสองความมันเป็นลูกไทยตัวละแม่เท่าก็รอเข้าไปกอดอยู่แม่ก็ตึงหันลูกเมาไปอยู่ตั้งใดนี่นาเจ้าแม่นาแล้วเล่าเรื่องเพื่อพญาคน

0: ตรณภูมินนก็ได้เล่าเขาว่าเป็นลูกกับพ่อแล้วกับพี่มาลาเจ้าแม่ความจริงตามที่ได้หูก็จะบอกพระอินมันจะจริงจะบ่จริงขอพระองค์ทรงโปรด
1: โอ้มันนอน

พ่อขยาฟังไปเท่งอธิคอนสันว่าไอ้พวกกังวดคิดจะบดเป็นดิ

0: พอส่วนพอนี้อย่าขอลูกน้อยพอลูกโต
1: ปากโคปากโคเฮานี่มันโง่เฮาเฮามันคนหูเบาบ่าเอาไหนกัน
0: เมื่อจะย่างอย่างจะได้ว่าบ่ขึ้นเถียงก่อนย่างแล้วมาขึ้นปอดลู
1: เมื่อมาขึ้นถึงพี่มาลาน้องแก้วพี่นี้จะไปแล้วก็บ่ซึ้งเสียใจพี่มีหัวแต่บ่ตันได้คิดให้พวกพ้องรับคิดเข้ามาคิดทำลายพี่นายเจ้าพี่นายแม่แต่พวก

เดือนเป็นไม่เลยจวนหาวันลูกให้โพธิสัตว์นาห้างหาบัวนาบอกข้ามาพาเทเข้าสู่นิเวศกับของปีมาลาดอนเจ้าปีดอนลูกไปอ่อน

0: หอดเจ้าขอก็หาแต่ลูกเจ้าห้ามถึงไม่ยินถึงฟองในมอนก็หาแต่ลูกลากเจ้าใส่ตะมอนแม่ก็เลยยอมมาปิดมาเพื่อลูก
1: เพื่อลูกก่อน

0: ไปเถอะลูกเจ้าเจ้าแม่
1: มาเฮามีเพชรบ่ฮู้บ่หันมันบ่สมหวังอะหยังสักหน่อยน้ำตาก็ฟังอับอยู่

ขอเจ้าแม่พี่เข้ามาเข้าบ้านก็หันแต่ลูกนั้นอย่าเป็นแม่นะเป็นน้ำลูกฮอกกะตึงแม่ตึงบอกแม่ยังบอกขึ้นพ่อก็เฮือมันงามงามเฮ้ยเจ้าแม่ก็มามันเมืองแทบก็มาเดี๋ยวยังรอตัวแม่มาเดี๋ยวลูกเต้าตึงดีอกดีใจได้หันใส่ใจมีดาพ่อเจ้าก็ปันตึงก็มันดาดีแล้วลูกเจ้าก็หวังอย่างสักอย่างแถมก็มาก็น่าใจพ่อแม่ไปกลัวตัวกันลูกเจ้าจอมฝันถึงบ่เอาอย่างสักอย่างก็พ่อแม่ก็มันแน่เหมือน

0: ข้าเจ้าแม่ก็บักได้ที่จะได้ล้างใจใจโหลูกเป็น
1: พอลูกก็มาอยู่กับแม่กับตากับยายนี่ก็มีความอบอุ่นดีหลอน
0: น้ำตาไม่มาลาย่อยหน้าเอ็นดูลูกนะ

0: ต้องมาอ้อนวอนอะไรพ่อจะเอาตายายเขาเข้าเมืองโดยเถิดแทนกรรมมาไปเจอไปเจอก็เข้าไปโดยกันใส่จวนเสียงตามาตายายไปอยู
1: ่พี่มาหน้าผ่านตากับยายว่าควรเพื่อเอาไปพยา

สายมโนเนืองแสงเรืองส่องฟ้าราศีเจิดจ้ามหาดิถีจันเล็งพระพุทธถูกจุดราศีสิทธิโชคดีจะขึ้นปีใหม่แก้วดาวเลิกโคจรบวรพองแผ้วตามโหราแนวบอกจี้ขอฮือเหตุการณ์บ้านเมืองเฮานี่สงบเรียบเกี้ยงเรืองรองคนไทยเฮานี่อย่าได้มัวหมองสนุกเรืองรองเหมือนกันตัวหน้าเงินบาทลอยตัวตึงเปิ้นตึงค่าได้ประสบมาก่อนนั้นความทุกข์ยากจนเลลนบีบกั้นก็นึกว่าอันฝันไปพ.ศ.ใหม่2546นี้เลิกดีสกใสเป็นปีโชคใจหลั่งไหลมาป้อสิ่งที่ไฟฝันกูอันปันข้อคือสมกำปอนเหม็นตักวันนี้ตัวผมอำนวยกะลำพัดจะมาเล่าเรื่องสุขภาพคือฟังอดสาฟังไปเตอะจะไปเป็นอย่างขอท่านผู้ฟังตั้งใจรอท่าตั้งใจรอท่า

จากนี้เป็นเวลากึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห้ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์อนามัยที่10เชียงใหม่และสถานีวิทยุมกเชียงใหม่นะครับได้มอบเวลานี้คือผมอํานวยกลัมพัดได้มาเล่าข่าวห้ำข่าวซออีปู่สอนหลานคือพี่น้องได้รับฟังกันทางบ้านทั้งสาระเนื้อหาความบันเทิงคติสอนใจการปฏิบัติดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองและคนในครอบครัวและชุมชนเพื่อจะเป็นประโยชน์ได้พ้องก็ลองรับฟังกันต่อได้แล้วนะครับ

จะเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เฮามาเริ่มชีวิตใหม่กันให้จะดีนะครับจากพี่ไอหงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงไฮ้วันเดือนปีใหม่บ่ทำดีนะท่านเอ้ยวันนี้ฟ้าใหม่มีแต่ร้ายวันนี้เปลี่ยนวิถีทำถูกดีเอ้ยวันนี้ผลตอบสายท่านจะได้สวัสดีย่อสุนทรบทก่อนข้าวจ้อยลิล่ำถอยต่างซอยบุผาฝากเติงพี่น้องควายห้องรัฐาจุมเจ้าล้านนาอาวอาท่านเจ้าบ่ว่าภายในยิ่งใจหนุ่มเฒ่าชอบของใหม่เอาทั้งนั้นปีใหม่ปีเหมือนวันเดือนเลื่อนจันทร์ฉลองกันหั่นมันไปสคสไว้ถ้าฝากกันไว้ขอได้สุขใจมีโชคได้ใจเงินไทยหนุนเข้าตลอดโชคปีบ่มีหมองเศร้าได้แต่ดีดีดีดีเอาเข้าไว้ดอกไม้ใหม่หอมดมดอมลาดร้ายปลาใจจื่นได้เจยบานแต่งงานใหม่นั่นเข้ามันป่าหวานตามโบราณเปิ้นขานกล่าวถ้อยกำอู้จะหวานเปรี้ยวปานรสอ้อยมีแต่แนวหอยม่วนเพราะผัวบ่าวเบี้ยสาวยามเมาหยอกเยาะม่วนเพราะกว่าอันเพลงใดใหม่บ้านใหม่รถใหม่ยศก็ม่วนใจใหม่ผ้าหนุ่งใบม่วนใจบ่น้อยใหม่แก้วใหม่แหวนสายแขนเพชรสร้อยดีพอแยงก่อยยิ่งนักโอ้ยยังมีแถมหลายใหม่ลายหน้าฮักของมักใหม่หั่นดีลำของเกยหู้ใหม่จู้ใจจำเข้าใหม่กินลำตามกำแก่เท่ามันบ่ผิดแผกไหนตั้งใดแบบเบายุคใหม่คนเมาคนเมาเฮือเฟ้อห้ามของใหม่ๆไผก็ใครได้เหมือนกันนะเนาะตึงเปิ่นตึงตัวหูใหม่ลำไประวังอีกใจพวกเนื้อฟุ้งเฟ้อเกินขั้นหันดีผัวเมียกันนั่นเอากันเมินปีอยู่กันม่วนดีเฮาปรุงกันได้ฟังไปใกล้กันเด้อผัวเมียอยู่ด้วยกันนี่นะต้องแปลงใจหากันเด้อมันกุ้มเท่าเต้าถ่ายเฮาแต่งปรุงกันได้เหมือนกันอาหารกินฉันอิ่มไส้ต้องหู้นำไปแต่งรสเหมือนสวรรค์ในเมืองสวรรค์ในอนาคตปรากฏใหม่ได้ที่ไหนมีเมืองนรกเมืองยักษ์เมืองผีภัยหันมีในอนาคตหันมันได้ปัจจุบันที่มันเกี่ยวฟันติดวันถึงวันค่ำเจ้าผัวเมียฮักกันปิงปันอยู่เป้าปรุงรสใหม่เข้ามาแตนอู้กันม่วนนั่นเหลือหันเงินแสนเนอะมีกับแกนหู้ใจกันด้วยผัวเมียกันอู้กันม่วนๆเนาะแป้งใจหากันที่จันลิงจ้วยหู้สูงต่ำตวยแม่นตัดหาความสุขใจฮับไข่แก้มัดเอาตัดใจห้องสองเฮาชีวิตใหม่นี้น้องพี่เฮาเขาติดหวันสืบเอาหอยเดิมเก่าหันเป็นอนิจจังอันยังกระบอกมั่นคืนวันหมุนวนบ่แล้วจักฮือหล่อเหล่าคิงเหล่าล่างแค้วใหม่ใส่ดังแก้วมันมีใดวันใหม่วันนี้ทำดีแก้ไขวันใหม่ต่อไปก็ได้ดีแน่เจ้าเอ้ยวันเก่าเฮาเหลิงเพิดเพลินยาเล่าวันนี้กระตุกเอาแน่แต่มันกฎธรรมดาไผ่บ่สามารถแปลดีชั่วมีแน่ผลมันขอลายันบทนี้เต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยชีวิตใหม่ปีใหม่เดือนใหม่ก็จะเข้ามาปรับปรุงตัวเองปรับปรุงคนในครอบครัวปรับปรุงสังคมอันอย่างที่มันใหม่ๆที่มันดีมันงามเก็บเอาไว้กับตัวเองและครอบครัวและสังคมกันต่อไปฝากคือพี่น้องหมู่บ้านเฮาจากพี่อ้ายหงคำกองอารินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮ้นั้นวาระพ.ศ.ใหม่เวียนมาลอดเอ้ยยอขออาราธนาต่อพระศรีรัตนตยาคลุ้มหมู่เฮาเอ้ยมีอายุวรรณะสุขภละทั่วท่วนเหมือนกันวานครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับพอเข้าจะเข้าปีใหม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่อันยังมันก็ใหม่ๆทั้งนั้นครับแต่ก่อนนี่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตชิบเจียงใหม่ประเดี๋ยวก็เป็นศูนย์อนามัยที่ชิบเจียงใหม่แม่นก็ครับเนี่ยฉะนั้นผู้อำนวยการก็เป็นคนใหม่นะครับอันยังก็ใหม่หมดแต่เสียงกำอู้นี่คนเก่าอยู่นะครับจะหันได้ว่าการปฏิรูปสุขภาพปัจจุบันนี้ได้เผยแพร่ออกไปทั่วหลายทั่วประเทศไทยนะครับเนื่องจากท่านนายกท่านเป็นผู้นำท่านก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขเปิ้นก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายถึงวันถึงวันอย่างนั้นก็เลยฝากมาหาพี่น้องหมู่บ้านเฮาช่วยกันดูแลสุขภาพอยู่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่าอยู่รอซ่อมสุขภาพดังนั้นการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยนั้นจะออกในรูปแบบใดก็ได้ครับถ้าเฮาคนหนุ่มคนแน่นจะเล่นแอโรบิกเต้นก็ได้ครับแล้วก็จะว่ายน้ำก็ได้ครับจะวิ่งก็ได้ครับจะเดินก็ได้ครับได้หลายรูปแบบแต่ต้องครบกำหนดรอบของเปิ้นปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอก็แล้วกันสำหรับผู้สูงอายุเต่าที่ประสบการณ์มาหันที่เหมาะสมที่สุดคือไทจีชิโกงแบบคนจีนเป็นเล่นนะครับเขามีหลายสิบสนาม40กว่าสนามได้เผยแพร่กันต่อไปแม้แต่ในโรงเรียนกาวิละอนุกูลนี่อาจารย์ราตรีจุลพันธ์ยังเสียสละไปสอนหื้อนักเรียนนะครับในทุกวันพุธทีเดียวตอนเลิกเรียนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกุศลอันใหญ่หลวงทีเดียวครับดังนั้นการจะศึกษาดูแลสุขภาพชีวิตจะฟันเจือกต้องมีครูจะจี้ปู่ต้องมีลายแม่นก็ครับก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปทั้งที่เป็นวันเกิดครบรอบวันเกิดผมพอดีแต่ผมก็ได้รับเชิญจากพ่อนันต้อมสาธุเมบรรไรสันปงงามสมเพิงไม่แต่งไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุทุกชมรมในอำเภอไม่แต่งไปจุกันที่วัดสันปงนะครับก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ก็มีพ้องเป็นธรรมดาของคนก็บ่นึกว่าจะมีนะครับเพราะว่าเฮาเหมือนเราจะหันคนเฒ่าเมาเหล้านี่จะมีพ้องแต่ตะลงตั้งใต้แต่ผมไปมาหมดนี่บ่มีสักตี้อะครับก็หามาปะนะครับแต่บ่ใช่คนที่บ้านสันโป่งเป็นคนที่อื่นนะครับก็ยังกินเหล้าเมายาเท่าปปันอีแล้วก็ลืมตัวแล้วก็อู้ไปพละพลามมันก็มีพ้องคนดีคนชั่วสะสมกันไปซาลุบ่มีซาดีกับได้อยู่พงก็บ่ถือโทษโกรธอย่างดังข้าวห้ามข้าวซอพี่น้องจันทาบ้านเมืองกืดไม่แต่งปุ่นก็ไปในงานหันตวยแต่บ่ได้ตักอำนวยอู้กันดีสกรรมเพราะว่าอย่างว่านะครับจะเล่าผู้ฟังเป็นกำข้าวกำเคือกว่าน้องจันทาปุ่นบอกว่าทราบซึ้งใจที่ได้หันตัวจริงเสียงจริงของป้ออำนวยเป็นอย่างยิ่งนะครับวันที่10ธันวาที่ผ่านมานี้แล้วจันทาน้องแก้วทราบซึ้งเหลือเกินเสียดายบังเอิญเวลามันสั้นวัดสันปงงามสมนามเปิ้นตั้งวัดสังมางามเลิศล้ำอาหารการกินตั้งเข้าแหล่น้ำเปิ้นเลี้ยงจนอันเหลือเฟือศรัทธามากนักเปิ้นเลี้ยงจนเหลือพ่องใส่ถุงมือเผื่อลูกทั้งบ้านนิสัยใจดีอู้จ่าปากต้านสั่งมาม่วนงานไผเลาะเออบ้านเปิ้นม่วนแต่กะอู้ม่วนจ่าหวานม่วนงานไผเลาะสนอหูอันคนฟังเข้าน้ำน้ำลูกส้มของหวานเปิ้นยกมาตำกู้อันพร้อมเสียงวัดสันโปงงามงามไปพร้อมเสียงงามทั้งสำเนียงก็เพราะฟังเสียงป้อนวยอำเสียงเปิ่นไพเลาะอู้ตวยเตะตวยหันเป็นกรรมเป็นกรรมเจ้าป้อจะบ่ปิกหันก็ไข่หันฟังก็ไข่ฟังเมาเสียงอีป้อเจ้าแต่กะซ้ำได้ออกกำลังกายน้อยเดียวเนอเจ้าเข้ามาทำลายเสียละมันจึงมีพ้องมาจะออกกำลังกายคือสัก3ชุดได้เห็นชุดฝ่ายสักหน่อยปะทะเขามาจักปักออกเหี้ยเป็นธรรมดาเนาะเขามาทำลายเสียละเสียดายเวลาไข้เกียจเสียล่ำเสียกำลังใจอันทุกคนหากบุญยังนักล่างได้ปะป้อแถมสักหนหากว่ามีบุญกุศลยังกว้างก็ล่างได้หันหากอายุเจ้าบ่สั้นคงได้ปะป้อดีๆสักครั้ง สั่งมาเสียดายเวลาสั้นล่ำแค่ได้หันป่ออันนิดเดียว15นาทีเท่านั้นมามาเหลียวๆหันป่อกำเดียวจำเป็นปิกบ้านได้ออกกำลังกายกำเดียวเต่าอันจำเป็นได้ยันปอกปิกเพราะบ้านเจ้าไก่บ่ใจน้อยนิดนับเป็นหลายหลายว่ากว่า10อันกิโลฟังกำป่อนั้นได้เหตุได้ผลแต่ว่าบางคนเขามากีดกันคือเสียอารมณ์ทั้งป่อและเจ้าบ้านรวมทั้งคนฟังมากนักเฮาตั้งใจฟังเขาเป็นเตวตัดเป็นงืดใจเขาอันแต่นาคนคนนั้นคือมีปัญหาคนบ้านไหนจาอย่างมาสอบแกล้งบ้านอื่นบนก้าบ่ใช่บ้านสัตว์พวกงามนะครับบ่ฟังสอนบ่ฟังไผสอนเอาแต่จะแกล้งมาจะมาเนี่ยจะได้ก็บ่โอ
1: ้ท่านกำลังรับฟัง
0: แต่ที่จะฟังของเฮาบ่ฮู้ฟังเปิด
1: แล้วนะ
0: ต้องฟังของที่บ่ฮู้ขอคือได้ฮู้ของที่บ่หันขอคือได้หันเรื่องออกกำลังต้องทำจนได้พ่อตัวอย่างเปิ้นสอนเข้าไปใกล้ๆเปิ้นทำอย่างใดก็ฮู้คนบ่สนใจเขาตึงบ่ฮู้น้องชอบฟังป้ออู้ม่วนดีแถมได้ประโยชน์จัดนักป้อมาแพร่ผายป้อมาบรรยายเข้าใจง่ายด้วยเข้าใจง่ายด้วยเต่านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยน้องจันทาบ้านเมืองกืดแม่แต่งเจียงใหม่โอ้วันนั้นบ่ได้ตักกันบ่ได้อู้กันบ่ได้แสดงตัวคือฮู้จักสกรรมแต่นี่แหละครับที่ผมได้ไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะดีนะออกกำลังกายคือเป็นตัวอย่างนะครับว่าต้องออกกำลังกายทุกวันผมเองออกกำลังกายมาเป็น10ปีลดละเลิกทุกอย่างหมดครับกินก็เข้ากับน้ำฉะนั้นทำเพื่อสุขภาพดีเสียงอู้จ่ากับพี่น้องได้แม้แต่จะอายุนักก็ตามนะครับฉะนั้นแก่แดดได้ดอกแก่หยอกลูกหลานแก่หานแต่ป่าแก่ว่าแต่กินแก่บินค้างคาวแก่บ่เป้าเปลือกหนาแก่ตาไม้ไผ่แก่สอบอยู่เงามืดแก่ฝืดเห็ดลมแก่มันหลายแก่ผายประโยชน์ได้อยู่ครับก็ขอขอบคุณนักๆสำหรับน้องจันทาที่เขียนข่าวห้ำลำดับลำดามานะครับด้วยความเต็มใจยิ่งวันหน้าจะเจริญป่ออำนวยไปที่บ้านเมืองกืดพงก็ได้เหมือนกันนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับครับก็ได้ไปบรรยายหลายที่หลายแห่งนะครับก็บางที่ก็ถูกใจบางที่ก็บ่ถูกใจส่วนใหญ่ก็คงจะประทับใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมอู้กรรมจากกรรมเก่ากรรมเดิมต่างๆในการดูแลสุขภาพในการดูแลเรื่องอาหารการกินเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกคืออยู่ในกรอบของสังคมที่ดีท่านก็จะอยู่เป็นสุขครอบครัวก็จะอยู่เป็นสุขนะครับก็อาจจะมีอยู่พ้องบ้านไหนก็มีคนสองคนเป็นธรรมดาผมก็เลยบอกว่าซาลุบ่มีซาดีก็ไม่ได้อยู่คำว่าคนมันก็ถึงศูนย์แอศูนย์อันกันนะครับแล้วก็วันที่สาวนี้ผมได้โทรศัพท์เชิญทางโทรศัพท์มาก็มีหมอหรือคุณหมอพองพันหัวหน้าอนามัยตำบลแม่แหลมอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ได้โทรศัพท์มาเรียนเชิญผมไปบรรยายพิเศษในวันที่สาวนี้เวลาบ่ายโมงแต่ยังไม่ได้มีหนังสือยืนยันมาเตือผมพยายามโทรศัพท์ติดต่อก็ยังติดต่อกันมาได้คิดว่าก็คงจะมีผิดพลาดอย่างกะครับดังนั้นผู้สูงอายุตำบลแม่แลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันแล้วกันวันที่สาวนี้วันศุกร์ที่สาวเอาไปพบกันนะครับที่คงจะเป็นที่อบต.หรือเป็นอนามัยหรือที่วัดมาฮู้ครับยังมีจดหมายยืนยันมาแต่ไปช่วงบ่ายโมงผมบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็ยินดีครับที่ไหนจะเชิญมาผมก็ยินดีครับที่จะไปคือท่านเพื่อจะเผยแพร่ความฮู้ที่ผมได้รับมาผมไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอแต่ว่าซึ่งศูนย์อนามัยที่10เชียงใหม่ได้สนับสนุนรายการนี้อยู่เพิ่นได้ฮือความรู้กับผมและผมก็เอามาขยายฮือความฮู้กับพี่น้องต่อการดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เดือน243เนี่ยมันหน้าเข้ามาหน้าหนาวนะครับคนเฒ่าคนแก่จะรับจะนอนเมื่อคืนใส่เสื้อยืดสักตัวหนึ่งเพื่อปกป้องความเย็นฮือมันอุ่นหน้าอกไว้ก็ยังดีสำหรับคนเฒ่าๆเด้อแหงก็ใช้ขวดน้ำเนี่ยต้มน้ำร้อนใส่ขวดใส่กับอย่างก็ได้นะครับเอาผ้าต่องเข้าปั่นหนีบเข้าไว้ที่ขานี่ก็ได้นะครับคือความอบอุ่นแก่ร่างกายพ่องสำหรับคนเฒ่าหรือคนเมืองเขาว่าก้อนกินข้าวงายแล้วอุ้มคนเฒ่าออกมาตักแดดเทพ่องอย่างอย่างนี้เป็นต้องเป็นต้นนะครับสำหรับคนหนุ่มๆสาวๆที่จะแต่งงมแต่งงานกันนั้นควรจะไปตรวจเลือดทุกครั้งนะครับบอกว่าไม่ยิงบอกว่าพอใจนะครับตรวจเลือดและได้รับคำแนะนำจากแพทย์จากหมอว่าการแต่งงานชีวิตสมรสอยู่อย่างใดทำอย่างใดปฏิบัติอย่างใดคือถูกต้องและก็ปลอดภัยนะครับมีลูกมีเต้าออกมาก็จะได้ปลอดภัยไปฝากต้องฝากคันไอ้อย่างป้นหมอก็จะแนะนำคือตามอนามัยต่างๆมีฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงแต่งงมแต่งงานกันแม่งก็ครับครับมาฟังข่าวห้ามม่วนๆกันต่อไปครับข่าวซอเรื่องของดีเมืองเหนือของดีเมืองเหนือเฮาจากพ่อนานบุญมีเวียงนิน108บุที่9ตำบลแม่อ้ออำเภอผานจังหวัดเชียงรายครับฮัตทะเลขาอัตตาหม่อนน้อยจักแต่งข้าวซอยได้ห้อยกำจ่าผมจักแต่งคิดพินิจก่อนจ่าได้แต่งข้าวมาเป็นสารข้าวซอยเจิญตั้นตั้งหลายฟังไปเตอน้อยม่วนเหลือไปปล่อยบ่ฮู้ของดีเมืองเหนือเป็นลักกระตู้จักจ่าเล่าอู้กันฟังช่วยอนุรักษ์โบราณสถานวัฒนธรรมเฮามีก่อนอันช่วยกันจันโลงรักษาไว้มั่นเป็นของสำคัญนะพี่น้องศิลปะล้านนารักษาไว้พร้อมเพื่อความถูกต้องโบราณปูชนียะโบราณสถานเก่าแก่โบราณสถานแห่งห้องหมู่เฮาล้านนาได้มาเกี่ยวข้องธรรมเนียมคันลองแต่ตักศิลปะล้านนามาอนุรักษ์อวบฟักเติมตุ่มลุ่มลาขอฮือพี่น้องช่วยกันรักษาของดีล้านนารักษาไว้มั่นมีกันหลวงหลายมากมายหลายท่านของเก่าโบราณมีนักสล้อซอซึงดนตรีคึกคักช่วยรักษาฮือคงนานตึงซอข้าวจ้อยกราบซ้อยคงฉันฟังกันม่วนงันหวานมันสอบสู่อดีตสมัยบ่ใช่ขี้อู้ต่างนั่งฟังดูม่วนเพลาะวรรณคดีมีความไพเราะมะเหมาะม่วนเข้าสวงในงานบวชงานเป็กปอยเล็ดปอยไหนมีจ้างซอใหญ่ปอยใหญ่ปอยน้อยจ้างซอท่องกันเสียงหวานจื่นจ้อยปากันฟังกอยบักการจ้างซอเสียงดีมีกันบนห้านคนฟังโหต้านไปมา
เอิ้นเพียกเอิ้นเพียกหยอกเยาะเตาะเป็นกู้ขาแม่มันซอมาว่าอย่างถูกต้องบางคนเมาซอปลืมห่อห้องพิษกันเรื่องนองกู้ฮักอันเรื่องข้าวซอฟังนอคึกคักหมู่นักอ่านถ้อยเสียงดีพี่นานพี่น้อยอ่านถ้อยวจีตีเสียงตีเสียงเปิ้นดีบ่หนีภาคหน้าเฮือนฮ้อนเฮือนเย็นจำเป็นอยู่ถ้ามีข้าวกันมาไว้นักข้าวทำคำสอนสุนทรวอนฮักที่นักอ่านฮือฟังไปอีนายอีน้องถูกต้องจับใจพี่นานอ่านไปน้องฟังนั่งท่าภาคเหนือตอนบนหนเหนือแหล่งล่าในถิ่นล้านนาเหนือนี้มี8จังหวัดผมจะกล่าวจี้ภาคเหนือที่นี่ตอนบนลำปางลดมาลือชาจ้างโขงท่านหินทั่วพงเชิดทรงเครื่องปั้นละปูนคนงามจ่ามะเตวีหั่นพระธาตุสำคัญอยู่นั่นเจียงใหม่ใจดีประเพณีเลิศล่ำดอยชุเตพหั่นสวยงามเจียงหายหมายฟลุกเหนือสุดสยามวัฒนธรรมดอยตุงท่าเจ้าพะเยาเสาโขงองค์หลวงพระเจ้าป้อขุนงามเหล่าน้ำกว้านเมืองแป้โกใสใจดีเลิศล่ำไม่ซักหม้อห้อมจ่อแห่เมืองน่านหน้าฮักน้ำนักกระแสแข่งเหือแข่งแปรเห็นท่าแจ่แห้งเมืองแม่ห้องสอนบ่อฮอนอู้แก้งสามหมอกกองมูเสียกฟ้าป่าเขียวขจีประเพณีสง่าถิ่นดอกแหล่งล่าบัวตองแปดจังหวัดนี้บอกจี้ตั้งผองสืบสารเหตุกองยังของก่อนอันฟื้นฟูล้านนาฮักษาเตียงมันวัฒนธรรมแต่ตักฮักฮีดหอยเฮาเนอเจ้าที่ฮักอนุรักษ์อันของดีขอฮือพี่น้องจงอยู่สุขีขอสวัสดีมีใจโจกว้างบทกวีม่อนนี้แต่งสร้างขอป่งลงวางเต้านี้ก่อนเลยนายเฮยจากพนันบุญมีเวียงนิน108หมู่ที่9ตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายกันนับว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ่นักบ่น้อยของดีบ้านเฮาเฮาต้องช่วยกันรักษาฟื้นฟูอนุรักษ์ตัวเฮาตายบ่เสียดายเต้าฮีดเต้าหอยฝากไว้ให้ลูกหลานแม่นก็ครับ

บหลานเปิ้นว่าไว้น้องอ้ายเฮาเขาเหือจ่างลมเอาเมื่อจอดเด้อเจ้าโอ้ยตาจ่างบอดเอาเมื่อเฮาแก่เฒ่าบอกเตือนหมู่เฮาญาติมิตรยามหนุ่มละเหลิงเมาเลิงบ่คิดชีวิตเมาม่วนเฮฮาก้าวขาเหี่ยวนั่นปะหั่นปัญหายามเฒ่าแก่มาอิดใจว่าอันอิดใจว่าอันอีปู่สอนบอกไว้น้องอ้ายเฮาเขาเหือจ่างลมเอาเมื่อจอดเนอเจ้าตาจ่างบอดเอายามเฮาแก่เฒ่ายามหนุ่มนั่นเล่าสนุกเฮฮาก้าวขาเหี่ยวนั่นปะหันปัญหายามแก่เฒ่ามาอิดใจว่าอันประมาทนั่นมันบ่ดีพี่น้องซอเมืองน่านฮือฟังให้ไว้วันนี้ฉะนั้นเหือจ่างลมลมเมื่อจอดแจงไขตาจ่างบอดเมื่อไว้แก่เฒ่ายามหนุ่มเมาหลงไปกินแอวนอนเอ้ยประมาทยามหนุ่มเน่าง่อมเท่าจังอิดใจครับได้รับความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่10จังหวัดเชียงใหม่และผมอำนวยกลัมพัฒน์สวัสดีครับ

Imi na sakalena น้อมสักการะองค์พระสถานยกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูชาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากำจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้คือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสคือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแพร่ขจายขยายไปใจชาวพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสารนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งกำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้า

0: ่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังเล่าข้าวเจ้านี้ออกอากาศที่สถานีวิทยุ PPH Radio เสียงดังฟังชัดทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี
1: ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาน
1: ี่จะกุ้มกาดนตรีก่อนนั้นเสียงพ่อเมียเสียพ่อเล่าแต่เอ้ยเฮ้ย

0: คุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลงว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละละมามาเลยฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดีอานาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวมอ่ะ
1: ถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษนี่นะเอามาเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ในลุงลองอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่ฮูทูสองลองยาวน่าวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงลองอู้เป็นประโยคได้ก
0: ็โอ้สบายมากเฮ้ยยูไววิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไววิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนะกะหลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นห้องโอแบนเฮสเนกแม่นก็ลุง
0: เอ๊ะกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างหาหลาน
1: ไอ้เท่าหัวงู
0: งวยไอ้มังกี้บอย

0: ตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก
1: ่อโอ้ยภาษาจีนสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปลว่ากิ่งแกงแครือกิ่งแกงหอยเจียวจำจำ
0: ยังอี้ไผ่ก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้อันแหละว่าไปเนาะ
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิดว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งนั่นมันโรงงานระเบิดพยานป้า

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะได้แล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้องบ่แข็งยังเอียป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าแต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเค็มล้ําบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: ได้
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ะกะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เนอะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดไปถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนาะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบหน่องเมียกูก่อนเถอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้จะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเฮียกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มันไปสูบยังได้แท้หม
0: ่อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องําแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่
1: าขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: น้องคำแปงขี่เขาแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบายูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงฝ้ายหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตูเจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาพ่อหลวงปีนี้นะ
0: แต่ว่าไม่มีแฟน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอด

0: อู้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะชนงัวชนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวชนควายชนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมข้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งช้างตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเน้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: 烧麦味
1: 啊，
0: 哦，老虎的龙烧板哦，嘿嘿嘿嘿嘿，聊聊聊聊，
1: 啊，快点快，放啊，羊皮烂皮了，
0: 哎，มันของมันดีกินเนาะ เรานี่มันบาดตับบาดใจดีเหลือเกินอ่ะเอาเช็ดดังไป
1: ฮะอย่างใดเนี่ยลุงสร้างเล่าสาวบาดเหนียวสตางค์ให้บาดเดียว
0: โอ้มึงฟังมาทีคนเดียวมึงรู้ลุงชื่อลุงสาวสั่งเล่าบานมึงฟังมาทีมึงจะท้องหูดึงสาวกับเรื่องของมึงมาเกี่ยวลุงชื่อลุงสาวชื่อแต่ชื่อปันเวอร์เว้ย
1: อย่างนี้ก็มันมาเนอะ
0: ขอบใจมากลุงสาวไปแล้ว

0: แม่น้องลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้สวัสดีครับลุง
0: ต้องสวัสดีลุง
1: ลูก
0: ลุงบัดมีความสุขเลยถึงวันนี้ลุงมีปัญหาปัญหาลุงใหญ่ขนาด
2: ปัญหาอะไรลุง
0: ลุงจะกินเหล้าขวดนี้มันเสี่ยงและลุงจะตายแล้ว
2: ลุง
3: มาได
2: ้เย็นๆก่อน
0: ปัญหาของลุงนี่นะภัยแก้บัดได้เลย
2: มันเป็นจะได้ลุงเออลุงว่าแม่ลุง
0: โอ้ยนั่นยังอย่างไม่ได้ชูถามอย่างชูจะแก้ปัญหาให้ลุงอ่ะ
2: เออเจ้ากะลุงมีปัญหาอะยังปรึกษาลูกหลานได้ลูกหลานจะฮับแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยลุง
0: แน่หรือ
2: แน่สิ
0: เอาละถ้าหากว่าชูฮับปะนะชู2คนนี้เป็นพยานให้กันซึ่งกันและกันนะ
2: ได้เลยลุง
0: ว่าลุงชูจะแก้ปัญหาให้ลุงนะ
2: ได้ครับผม
0: เออถ้าหากว่าชูฮับปะลุงก็จะฉันเลยให้ฟังว่าปัญหาที่นักอกของไอ้ลุงคืออะยังนะปัญหาของลุงก็คือว่าไอ้ลุงบ่มีปัญญาจ่ายแค่ต่างกันเล่าคนนี้ถ้าหากว่าสู้ฮับไปแล้วสู้จ่ายแทนไอ้ลุงกันเด้อขอบคุณมากสวัสดี
2: โอ้มาแห่กินตับ
4: เอาแถมละปู่สาว

0: พ่อหลวงไปไหนมาเนี่ยบับปะกันแจ็ดเมินไอ้ยังตาปูดตาเป่าแห่นั้น
1: โดนเมียบุบขี้ว่ะ
0: อัน
1: ปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: ตุ๊บมันยังได้ล่ำเลือดเนี่ย
1: ตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางหัวแตกเป็นยำยำเขี้ยวลมเป็นบางพื้นที่เอ้ยบัดเดียวนี่ไหนปอดวางแผนไปละเมียไอ้ปอดนี่อีมุนผีเผาวันนี้มันต้องตายตายยังชนิดอีป้อจะเอายาเบื่อสุนขนมให้มันกิน
0: อ
1: ีป้ออย่ามาซื้อขนมร้านแม่ที่ไหน
0: แม่ไปหลังบ้านปุ้น
1: เออเนี่ยลุงจะจัดการด้วยด่วนนี่รู้จักลุงเมียอีป้อก่อน
0: แม่นะแม่นะเดี๋ยวๆบ้านอีลุงนี่เป็นผัวป้ามูลผีเผาแม่ก
1: ่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: บัดเดี๋ยวนี่ที่ลุงไปแปะกะเล่าแม่ผมนี่หลายร้อยแล้วนะประเด็นนี้ผมได้อัดเทปไว้นี่เรียบร้อย
1: โอ้ยอันนี
0: ้อัดเทพไว้เรียบร้อยถ้าลุงบ่เอาแซ่ตังมาจ่ายภายในวันนี้ผมจะเอาเทพไปฮึบป้ามูลผีเผาลุงตาย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าคิงจะมาลดเมย์อีป้อเอาเทพอีป้อไปฮึบเมียอีป้อฟ
0: ังโอ้ปนห้องว่าแบกเมย
1: ์โอ้อีล้ำเหลือฮะก็กินแหนงได้อู้คิงฟังอู้อันนี้เนาะ
0: มันต้องโดนอย่างอีก่อนปู่เช้า

0: ผัวอีกหน่อยอันบอกว่าเฮามาตกลงกันก่อนมาเที่ยวที่เฮาลงทุนชื่องัวด้วยกันเนี่ยงัวตัวเดียวเนี่ยแล้วเฮาจะแบ่งกันอย่างใดอ่ะ
1: มาก็คนเกิงนะไอ้ป้ออ่ะผมจะฮึเกียดอีป้ออีป้อจะเอาเกิงตั้งใดอีต่อ

0: วนข้าวสาลีเจ้าเสียหายหมดอ่ะหึ
1: อะฮะเอาว่ามาเสียนักก่อเอือก
0: ไปพอเตอเสียนักขนาดละก็เดี๋ยวไปอู้กันบ้านพ่อหลวงด่วนที่สุด
1: เอาอีล่ำเหลือเนี่ยยังไดเหรอเนี่ยพ่ออีน้อยพ่ออีน้อย
2: ครับ
1: มานี่ก่อนเหรอเอาอันเนี่ยเอื้องมาบอกว่างัวเขาไปเข้าสวนเข้าชาลีมันเสียหายหมดที่เนี่ยยังไดเนี่ย
2: โอ้เขาไปเกี่ยวยัยงัวป่ออยู่ทางหน้าลากงัวเขาไปลูกงัวเขาอยู่ทางก้น
1: เอาแถมแล้วเอาแถมแล้วก็เกี่ยวแค่กูก็เกี่ยวอีทิมตายจะมาเฉียก้างัวไปเข้าชวนเปิ้นแถมละมาเฉียก็เฉียบะบอกหมอกมันจะหมอกใดเออนี่พ่อไอ้น้อยก่อนว่าเฉียเฮ้อเปิ้นเรียบร้อยแล้วนะอีพ่อขอแลกเนาะอีพ่อขอเกิงตั้งหลังเปลี่ยนกันทุกพ่องจ้ะ
2: ได้ผมจะโต้ใจอีพ่ออ่ะ

0: เอ๊งัวตัวนี้บ่ขายกะ
1: โอ้ขายกะใครขายขันหนัดเลยนี่ขานเกี่ยวหญ้าเฮ้ย
0: แล้วจะขายตาได
1: ้ถ้าจะขายถึงหมดตัวนี่ก็หมื่นปลายบ่เนาะแต่พอดีงัวตัวเนี้ยผมซื้อเข้าก่อนครับพ่อเมียผมคนละเกิงแต่ผมจะขายก้าเกิงของผมเนี่ยสัก6ปันนะกะขาย
0: เอาตกลงผมซื้อแล้วขายแล้วบ่มีปัญหาแน่นะ
1: รับรองบ่คือมีปัญหา
2: ท่านกำลังหา
0: เงิน46ปันนับไวแฮนเนอร์ผมเลยไปเลยนะไป
1: 1 2 3 4 5 6ป๊อป๊อบันหลั่นมาสักใบจ้ะ
3: โอ้โอ้เดี๋ยวนะพ่อยน้อยพ่อยน้อยอันนั้นไผจูงงัวเฮาไปบ่เนี่ย
1: เฮาขายแล้วลูกบ
3: ่อ้ออูอีได้ไดป้อบ่ขายตัวนะ
1: ก็เฮาขายงัวเฮาเกิ่งจังหน้าแล้วงัวไอ้ป้ออยู่ตรงก้นน่ะมันตวยงัวเฮาไปอ่ะแต่ความจริงอ่ะงัวเฮาก็ไปใจใครไปแล้วงัวไอ้ป้อน่ะก็ห่างมันบุบที่ข้างบุบบุบอ่ะมันก็ไปด้วยกันบ่กล้าตามใจกล้าป้อบ่ขายกับตัวเอวแหละ
3: อูอีทำแล้วแกกูกินแห้งได้แหลกจังเนาะเอาเกิ่งตั้งหน้าก็บ่ดีเอาเกิ่งตั้งก้นก็บ่ดีกำเดียวก่อนป้อกาฟังไปเจ้าป้อกาฟังไปเจ้าอ่ะเนาะเนาะ
1: จะตันไม่ป้อไปปุ้นแล้ว

0: โอ้โหลุงใจซักผ้ากะ
1: โอ้จับผ้า
0: โอ้ซักผ้าเสื้อยกทรงคุณแต
1: ่ก็งา
0: ถ้าเมียอ่อนจะเป็นนะลุงเน
1: า
0: ะ
1: ก็งา
0: แล้วเมียลุงไปไหนไปเนี่ย
1: ก็งาได้ยินว่าไปชะผมทำเล็บปุ่นังกา
0: ลุงใจตั้งวันนี้ลุงใจตั้งเหมือนหัวอย่างเลยกะ
1: หัวอย่างแค่มอง
0: ก็เมียลุงใจอ่ะมันดังเหลือจ้างสามงากว่าเนอะลุงเอ้ยเปิงคนว่าเมียมีจูเจ้าบ้านหูก่อนนะ
1: ใช่เมียจูโอ้ดีดีนะ
0: โอ้ยก็เมียลุงใจนะกะเป็นจูเป็นกิ๊กกับไอ้แซมอ่ะ
1: ไอ้แซมเน่นนะ
0: เออไอ้แซมนั่นเนาะ
1: เอ้าถ้ามันมีแต่อย่างนั้นแล้วลุงจะยังอย่างใดเนี่ย
0: ก็พกกะลุงใจ

0: ภัยเนี่ยไอ้แซม
1: ไม่แล้วเหรอ
0: ขึ้นมาเถอะวันนี้ฟรีเดย์หมดต้อยเลยปู่เฒ่าบ่อยู่บ้าน
1: ฮะมาไปไหน
0: ก็มันบอกว่ามันจะไปบ้านญาติมันอีก้าไปนอน 2-3 คืนก่อนอีลูก
1: ไปอ้ายกับเขาล็อกไอ้ก้อนกันน้องๆน้องมาเพะมานอนตักอ้ายเพะอ้ายจะห้องเพลงก่อนมื้อน้องนอน
0: ได้เลยที่รัก
1: ฟังนะนอนนอนนอนนุ้นตักพี่นอนรับตายกะนอนนอนนอนน้องนอนจะกล่อมให้
2: แล้วมึงให้นอนบ่ฟื้นแน่บ่แฉม
0: อันวันนี้ไอ้นอนแต่น้องเนี่ยเนาะปู่เฒ่ามันบ่แม่ล่
1: อโอ้แน่นอนกะพึ่งจ๋าพี่จะเอาสายยายใจ
3: มันจะก้อนเอาลูกใจ
2: เอา
3: ใจ
2: เอาไปยังเอลูกน้องไปยังเอกันลูกน้อง
0: โอ้บอกว่าจะไป 2-3 คืนนี่บ่ใจก้าวบ่ปีกแม่ล่ะ
2: เออถ้ากูไป 2-3 คืนกูจะไปได้หันสันดานของมึงว่ะมึงนี่
3: เอามันตั้งใจ
2: สันดานของมึง
3: อ่ะไปดูบัตรเทิดเอามาแล้วลูก
2: โอ้ถ้าเดี๋ยวขิงตายแน่ขิงตายแน่

0: ส่วน
1: ครับผม
0: ถ้ามาดูใน iPad แล้วไอ้แซมซูซ่ายุ่งแถมแล้วไปเอาตัวมันมา
1: ครับผม
0: ดูว่ามันจะซ่าขนาดไหนโอ้ขนาดลงโทษ2ครั้ง3ครั้งมันตึงบักกลัวเหียเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ละครับท่าน
0: สุวรรณ
1: ครับผม
0: เอาไอ้แซมขึ้นต้นงิ้วที่เป็นน้ำบาเดียวนี่
1: อันนี
0: ้ถ้ามันบักขึ้นเอาเล็กแซมง่ามตั้งก้นมันขึ้นขึ้นไป
2: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะ

0: โอ้พ่อนันมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มมองไปไหนจะเลี้ยงผีกะ
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กโต
0: เออตุ๊กโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมาเมาเลขหวยกับตุ๊กโตให้ลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กโตบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอใช้กำหมอ

กินข้าวแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮาบ่ยาวเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนฮะนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุกขาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดที่คำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันทายบ่แม่นไปถามตัวจอกก้นตูดีกว่าก็ดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

ะอยู่ในห้องแม่นๆกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวเจ้าคนตูเนี่ยมันใจเป็นคนหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเถอะขอห้องแม่นๆจะกำเนื้อจะท้ายพอจะกำนะตัวเอาแก้เฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิศจียังจอนบ่าได้ชักคนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้ก็ได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกนางพัดเท็ดเหรอกะมะคือหยักกินเงากู

0: าปกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อูเล่นบ่ได้เจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปกาขายจะซื้อถึงหมูถึงปกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หายอย่างมาแปลงเจ้าห้องใหม่เหรอเอ้ยห้องราคาบ่ใช่ห้องเสียงหมู
1: โหราคานี่บ่แพงแล้วเน้อหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเน้อ
0: โอเคจ้าหมูก็น่าฮักคนก็น่าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: บ่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกกาหมูมาจุเอ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูบ่ใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิ้นมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเอ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮึประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่ฮะมันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกรรม
0: อ้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจำชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานั่งโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อนี่แหมไปประกวดแหมดีใจดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ได้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันยังมานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนั้นนักขนาดเจ้าหันมันรอดินเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอิญนั่นคนขับรถปิกไปเหี้ยก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮึพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงได้กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: ไอคอม
1: เมื่อไรไอแก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าคิดแล้วนะวันนี้คิดต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: เนอะได้กะแล้ววันนั้นคิดเลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิดนะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็คิดแค่เฮ้ยมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำชาก็ได้เน
0: า
1: ะปะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงแฮอันคิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาคิงเอาก่อนไป
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
2: เออนั่นมาวันที่อังกะห้าเนาะกินก็บกินกระเดียวปัตตามามีหูสึก
1: แล้วปัตตามันเป็นไผ
2: เออกระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สวยยังไงเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอเป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอจะบอกคือขิงเขานั้นเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเหล้าเอาเข้าปาก
1: เออ
0: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลื่น
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อือ
3: เอาบัตรเดินแก้มทันที
1: ท่านบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินยอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอร่อยดี
1: เ
3: งินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้หมดไปเลย
3: เออเหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเล่าเสียงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียก
0: เ
3: รา
0: เ
3: ล
0: ่ไปกันนะสู
1: ้เล่าแกซื้อไหมเนี่ยบัตตาได้กี่แต่หมดไปแล้วเฮ้ยนี่ปะแล้วบัตตานี่มันเป็นภัยตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หัวจักมันน้อยไปเนี่ยป้าน้องบัตตาหมดงบหัว
0: เฮ้ยแล้วมันหมดงบอย่างไรล่ะป้า
2: ก็มันป้าป้ากินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตา

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวชื่อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่ชิบบัตรโอ้ฮันนี่จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสะกำมะกินแล้วไอ้มูนักเขานี่มันแจ้งบัตรท่านเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมะ
1: โอ้นี่บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้เล่นไผ่เนี่ยประเด็นน่ะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั่นดงโดนั่นไง
1: อ๋อจำได้นะจำได้นะคิงเจ้าไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้านะแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเลี้ยงดีอะ
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี้ยเป็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันดีเนอะเอาแหลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยตั้งหลังเลยตั้ง
0: ไหนไหนกว
1: ยเออเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิกผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกกว่าแรกกว่า
0: เลย
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวเอาถ้วยกันเ
1: ถอะไปเถอะ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาละวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเฮ้ยไปไหนอ่ะเออเอาถ้วยซาละวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ซาจีนสะกำเออเฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่นะ
3: เนี่ยให้จะบอกคือ
0: หยัง
3: เนี่ยติปอดห้องว่าบัตตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก่อนเป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่แต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทใส่เกลียวแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับโหวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมมากินเหล้ากันยาโหไผ่ไปไหนหมดโหอันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โหทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่างเสียเลย
2: ไอ้ตาไอ้น
1: ะไอ้เนี่ยคนไอ้ยังนี่ไอ้ยังนี่ยังมาใจเล่าเนี่ยมาส้มเลยสว่างตายแล้วสู้ด้วยไปไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องไอ้ยังนี่ไอ้ยังนี
2: ่ส้มสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไรแล้ว
2: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได
2: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกายาเออใส่จังไรแล้ว
2: ตายเหรอบ้านหน้าขี้กะ
3: ตายแล้วบ่

0: เจินเจ้าเจินเจ้าไอ้นั่งโต๊ะไหนดีอะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อะที่ไอ้โทรจองไว้ให้เจ้านายไอ้อะอยู่ห้องไหนอะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮานเปิ้นเอื้อคนอื่นไปแล้วละเจ้าไอ
1: ้โหยังอีได้อย่างไรน้องก็ไอ้อุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องน่ะกะเจ้าไอ
1: ้
0: เจ้าของฮานเปิ้นก็เลยไม่ยอมอะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอะน้อง
0: สุมาตะเจ้าไอ้เจ้านายอ้ายละชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่ละเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ละเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมมื้อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อบ่เป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันบ่เป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุหรี่ซองไว้ๆเนอร์
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมยังแตะยังว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ๋งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: ตองน้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบ่ขายหูก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนหูว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมั้ยอ่ะ
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองอ๊อกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่อยเลย
1: บ่ปล่อยไปเหี่ยเตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันขอหน้ากะชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดป้อนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเล่าแล้วสอหากาพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเราไปกู้ละอ่อนเขาตีจนปากก็แดก
1: นายไปกันนั่นเขายังมาเอาปากฟาด
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เข้ามาอยู่ตานเข้ากินเหล้าแล้วชอบไปกู้ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: นอะยัง
1: พอตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ฟ้าสม
0: ตีมันเรื่องอะยัง
1: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยกก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาบ่บาม
0: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังบาปตามถึงสองเมืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่เจ
2: ๊งเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้เจ้า
0: อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยกก้นเมียเปิ้นสมน้ำหน้า

0: บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสู่นี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
1: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สู่นี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาหอฟ้าพอดาวอย่างชักยัง
1: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดเจ้าสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบัดปิกมาแล้วว่าอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเหนื่อยไอ้บนเนื้อข้าจะไปแล้วบายบาย
1: โอ้บัวชูบะฮะข้าละกะเออเออ

0: เมียมาเงี้ยงเลยที่แม่ว่าจะไปไปจะขอเจ้าจะไปแอวเจ้ามาขำเมื่อคืนนะไอ้การคบเปื่อนคบฝูงน่ะมันบัดนี้ตัวบัดใจตัวเปลวเดวดายมีลูกมีผัวแล้วอีแม่จะไปปากแอวบัดแอวมันเป็นเรื่องของเขาอีแม่บอกคือมึงบัดใจลูกเอ็นดูบังเงี้ยงมันมันไปเสาะสตุสตางนอนแฮมแกมมือปอนยังบามาเจ้าบัดเดวเตือโหแล้วอีแม่มาเกี่ยวอย่างเรื่องกับเขาผัวเขายังบอกว่าเลี้ยจะไปแกงตีนหาน้ำเนอะบุเมียบังเงียงยังได้ดูด้วยกันบัดได้เล่ารู้นี่ฮะอีแม่ไล่เขาคะฮะเมื่อก็ได้รู
1: ้เออ
0: แม่บัดได้ไล่อ่ะแล้วเมื่อมึงจะเมื่อก็ตามใจเฮ้ยอย่ามาไก่อย่าล่ำหนอ

0: แม
1: ่โอ้ย
0: อีแม
1: ่เฮ้ย
0: อีแม่ไล่เมียเขากะ
1: อีแม่มาได้ไล่มันรู้อีแม่สอนมันมาได้เมียมึงมันหังสวกนะเก็บเสื้อเก็บผ้าปิดไปคนเดียวมันลูก
0: อีแม่นี่มันดึงบัดดีนะ
1: น
0: ะเขาเอาเมียมาอยู่ด้วยก็ไล่เมียเขา
1: อันเอาอย่างอีบางเนียงแม่ขอถามใจมึงสักหน่อยเจอปะระหว่างเมียมึงกับอีแม่เนี่ยมึงจะเลือกใคร
0: เขาจะเอาเมียวันค่ำ
2: เออนี่มาเงียงเฮ้ยมึงจะไปเงียงชมเจอเนอะคือมึงเกิดใจเฮ้ยดีนะแม่มึงนี่ฮักมึงขนาดไหนแม่คนใหญ่พองจีบมาฮักโล
0: ลุงปีนจะไปอู่ลุงบอกหูลุงจะไปปาก
2: อู่นะ
0: อีแม่นี่บอกเคยฮักเขาจังเขาตั้งแต่มาน้อยๆแล้วลุง
2: โอ้ยบางเงียงมีแม่คนใหญ่พองจีบมาฮักโลกแม่มึงนี่ฮักลูกฮักมึงนี่ปวดท้องป่านฟ้าป่านดินเนอะ
0: มาฮะลุงลองคิดใจก่อนอีแม่จังเฮามาเฮาน้อยๆละเลี้ยงเฮาได้7เดือน8เดือนลูกปิดนมเฮาเฮาให้กินนมเอาจุ่มจะลิงมาโทเฮากินนึงมาได้มันขมเมียเฮานี่ก็มาต้องบอกว่าอย่างเฮาสักเตื้อเฮาจะเลือกเอาเมีย
2: โอ้ยบางเงียงเนาะบางเงียงบ้านหลานฉันมวยโอ้ย

0: แม่แม่มาเอากามเอากงอยู่กับอีแม่ว่าได้ล่ะ
1: โอ้ยกะไปว่าหยังอันกะลูกเอ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยยังเฮ้ยหลานคดจีฮักของลุงที่จะตายในห้องหาแม่เนาะบ่ายเนาะเออบ่กินได้ไปได้นี่เปิ้นถอนเปิ้นทำอันหยังบ่ฟังเ
0: ออลุงบันทำมาซ้ำเฮาละ
2: เออแล้วเมียมึงไปไหนเหรอเนาะมาห้องหามันน่ะ
0: เมียเฮาหนีไปตุ้ยจู้ละลุง
2: เออเมียมึงหนีตุ้ยจู้แล้วบ่ายเดี๋ยวนี้มึงเป็นหยังน่ะหน้าดำกลมงอมอ่ะ
0: เป็นอันนั้นน่ะลุง
1: เออจางมันเตอไอ้ปีนมาจองไปซ้ำหลานมันล่ะนึกว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเนาะ
2: ปวดท้อเนื้อเงียงเลยทำโมเนื้อเงียงเลยสังโคเนื้อเงียงเลยเออเงียงเฮ้ยเงียงเงียงไปจำจีแต่เนอะ

0: อนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยานีไว้แม่นก่
1: อไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมาเนี่ยหยัง
0: ไอ้ขอโทษตัวที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอิมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียฮี่

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ถ้ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงม่อนฮกแน่
0: ๆฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บานเปิ้นบ่ใช่ฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องแน่ดีแม่นก่
1: อใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งคู่ต้องเอาเลยหาแม่ลิกรรมเหรอ
2: เศร้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุญ
1: โหโหโหใส่ใส่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่านเสาะหาเอ็ดเผาเพื่อมันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่าจีนเข้างานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: ตายแน่แน
1: ่ไผ่ตายแม
0: ่ไผ่บ่ตายอ้อโรคเก่าป้อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคก็เพราะอาหารนะกะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป้อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกแม่ยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมุ้งชะมือง่อยไป

0: ยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ทับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้ป่อมึงทับสารภาพ

0: แสนเปิ้นเล่ากันหัวห่างกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดมม
2: อป้าเอาอะไรยังแม่
0: เอาเงินไปซื้อรถเครื่องเมียน้อยแดมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่อีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้พ่อ

0: ถึงเรื่องยังจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปให้หมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วก็เวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอห้ามสารภาพน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พอบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: 姓猫羊。
1: 猫老呢乐姓猫羊。
0: 猫哑巴。
1: 哦哑巴你们不得劲呢不得呢不得呢
0: 不得呢不得呢
1: 不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得呢不得
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่ไปตีอย่างบนหลังคาบุก
0: แล้วมาอย่าง
1: กว่าจะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวช่อนไปตีนใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบ่มบ่มบ่มอ่ะยับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าปลอมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปานปุ้นขอเจนซะซื้อกิน
2: อ้าวแต่น่ะอย่างไอ้ได้ว่าเนี่ยแต่น่ะลองเข้ามาขายเม็ด2บาทแหละบ่กล้ามันจะไปขายเม็ดบาทกึ่งนะ
1: กําลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เหล้าหลวง เอาอีบ่ในๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ้าอันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนับถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้แต่นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยะใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากหน่อย
2: ยักก็ได้ล่ะ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดิ่งแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปน้อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ
1: ่
0: เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาดเฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่มไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
2: อันนี้ดีน่ะตู่เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องเพิ่งไปงานศพอ
3: ่ะโหตู่เจ้าเพิ่นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ่

0: ปัดห่วงอย่างไรหมอมีก้าไม่ย่าไม่ยิงยับยับ
1: ประท้วงเรื่องสิทธิสตรีหมู่เฮาตึงมายอมต้องปลดป้ายออกถ้าบ่ปลดป้ายออกหมู่เฮาจะประท้วงจนถึงที่สุด
0: ป้ายอันหยังที่จะฮื้อปลดออกผมยังบ่ฮู้เรื่องเลย
1: ท่านสสบ่ฮู้ก็ว่าแกล้งบ่ฮู้เพราะว่าท่านก็เป็นประจายเหมือนกันก็เลยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เขาเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองข้างกำแพงวัดก็มีในห้องน้ำก็มีติดต่ำใต้รถบรรทุกก็ยังมีมันดูถูกแม่ยิงเฮามายอมต้องปลดออกเนี่ยอย่างต้องเขียนอย่างอันอย่างอ
0: ีเขียนว่าใด
1: เขาเขียนว่าเธอซ่าเพราะยาคุม
0: เออก็นึกว่าอย่างนักหนาวู้

0: มีอะไรอย่างมาแอมะอู้มาคือหมดเลย
1: ยุคนี้เป็นยุคใหม่แม้แต่ประธานาธิบดีไม่ยิงก็มีแล้วแต่ไม่ยิงก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมป้อใจได้รับความสะดวกสบายกู้ยังแต่ไม่ยิงนี้ถูกกีดถูกกันกู้ยัง
0: ถูกกีดกันยังใดลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องหรอ
1: ก็ได้วันนั้นข้าเจ้าไปแอวร้านอาหารในเวียงสองคนกับผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าเข้าห้องน้ำป้อใจข้าเจ้าก็เข้าห้องน้ำไม่ยิงห้องน้ำป้อใจสะดวกสบายกู้ยังมีแผ่พนักงานบีบนวดขึ้นในห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่ยิงนี่กะกับมาบีบไผ่มาบีบนวดซักคนมันบัดเสมอภาคกันป้อใจวิเศษตรงไหนไม่ยิงก็น่าจะมีเหมือนกันนะเจ้า
0: เออได้กะเดี๋ยวประชุมเตื่อต่อไปผมจะเสนอฮือและผมนี่แหละจะลาออกจากสสไปเป็นละอ่อนบีบนวดในห้องน้ำไม่ยิงฮือหวานละถ้าจะม่วนเนาะ

0: โอ้ก็ยังบอกเป๊กกันเตื้อกันเนี่ยมีเรื่องอันยังแหมล่ะโหอันนั้นไผมาน่ะหน้าคุ้นๆเฮ้ย
1: โอ้สวสวฮึสวอู้ห้องเปื้อนเป็นประธานในการประท้วงครั้งนี้นะ
0: โอ้ตายแล้วท่านสวก็มากันนี่สุมาเถอะครับเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มีตาหามีแววไม่โอ้ตายละตายละตั้งแต่เกิดมากับกำลังผิดพลาดรวมตัวมีเมียน้อยไปครั้งแรกเนี่ยครับผม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วสวที่หมู่เฮาว่าเนี่ยมันบ่ใช่สวคนนั้นย่านี้มันจื้อสมมันขี้โวหมู่เฮาก็เลยฮ้องมันว่าสวสวสวก็แปลว่าสมโวอ่ะสมโวอ่ะ
0: ตุ่มหนาวข้าพอออกสะดุ้งสะเด็นก็นึกว่าหญ้านั้นมาปากเมียน้อยแถวนี้อีเฮ้ย

0: อันนี้ไปไงโอ้ยอันนี้ไปไงไผไปไงเฮาใหญ่คนเดียวพ่อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบุพาไงหยังเนี่ย
1: บ่แก้รำคาญฮึกินเหล้าเมายามาเดือดบ้านนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกถึงพื้นได้เหี้ยแรงฮึรำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นป่ะไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก่อ
1: เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋ออ๋อ

0: พวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อเหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนปอกปีนแปะหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอัลละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคาญอัลละพวยอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
1: อีแก้ลำคาญน่ะ
2: อีแม่จ้อยเอ็งจังพวยเอ็งตีกันคืออีป้อขะใจขะใจ
3: แต่เด้อแม่มึงจะเอารุ่นหลัวกันเด้อ
0: พวยอีฉีรุ่นหลัวมาละตัวไผตัวมัน
3: ไอ้เหี้ยกินเหล้าบ่พอจะมาฆ่ามาแกงกันบนเฮือนนี่ไปไปตีกันไก

0: สวัสดีครับเสียชัยชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมก็ผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: นั้นเสียชัยจนซีมแม่นก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชัยชวนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย่
0: ชาย
2: โย่
3: ชายชาย
0: โย่อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกันคุ้มกันนะยังก็จะยับค่าเขาขอกเนี่ยหวยที่สูงคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริง
0: ๆนะนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: แล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
5: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดค่าตัวตายอย่างนั้นนะถึงตอนนี้นะจะบะเรืออย่างก็แจ้งเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เน
0: า
5: ะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
5: แต่ก้าก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยบะเมินก็ป้นแล้วป่ะป่ะชายป่ะผมป่ะไปเลย
0: ดีเหมือนกันวิทูลอยู่กับวิทูล
6: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายอย่าไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อนอย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: ั่งสวนอาหารกันเนี้ยเนาะมีดนตรีตัว
1: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
0: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากับเมืองเฮ
1: ้งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เพลงยัง
1: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
0: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
1: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
0: กระเบิ้งเมื่อคืน
1: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
0: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
1: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
0: แกงโฮ
1: ะอ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
0: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮะหมดแล้วเจือกะ
1: เหรอ

0: ปอยป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
1: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อฝนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักกงเนี่ยก็พอใจอ่ะ
2: เหรอ
3: เ
1: ดี๋ยวไปรอเมื่อเชยจงชาใช้ชวนเตาคอ
2: และนี่อะไรเนี่ย
3: อ๋อฝนบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
1: ไปมั่วกะอวยยิ่งอย่าไปหลีกใจโตใช้เดี๋ยวใช้
2: อะไรยิ่งยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ้นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาทูสาขา
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: าโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮาโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: เยสเขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: คะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: เยสเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่าหนุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: Yes เขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพี้ยงหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเลียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนาม เพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเตอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาหักไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: วกินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วสอนสายบัวน้ำไผ่วสอน
0: ไอ้กินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วสอนสายบัวน้ำไผ่วสอน
2: ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไผ่วสองน้ำไผ่วสอง
1: ไอ้สายบัววอสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมเพราะมีวอ29เร่งด่วนวอสองวอแปดเพชร
2: วอสองวอแปดวอสองวอแปดน้ำไผ่จะวอสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
0: ไอ้ปุ๊ดหมอวอสองวอแปดอยู่ห้านาทีจะกินก็ว่าบักกิน
2: โอ้โอ้บักได้กินเลี้ยว

0: สูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะสูของมักสูกําแล้วอ่ะ
0: ต้มไก่กะ
1: ต้มยำหัวสองหัวแปด
0: จะไม่ว่าจะนาน
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีหัวสองหัวแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งมาเต่าบะเพีย

0: อ2รอ2เปลี่ยน
1: สายบัวว1เปลี่ยน
0: ว63เปลี่ยน
1: ไผ่น้ำไผ่ว15สายบัวที่63ว24นี้ถ้ามีว29เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยว2ว8เปลี่ยน
0: ว2ว8ว2ว8จะว15เดี๋ยวนี้ผู้ช่วยผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
3: ขจัดแจ้งตัวขจัดแจ้งตัวไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันหืดแดงเครื่องแบบเจ้ากบหลวง
3: เออเออขจัดไว้ไว้ขจัดไว้ไว
2: ้ครับผม

0: สวัสดีครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอร์ของผมมาเร่งด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเหรอขอขึ้นบ่เป้านมให้อีป่อสามแก่นป่อกับนั้นง่วงเล่า
2: โอ้นั้นเตอะการแต่งเครื่องแบบมาเต็มยศเป็นว่ามาขึ้นบ่เป้านมไอ้กำเจ้ากำบ่สองบ่แปด

0: again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating.
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามข้าวสารแปลงแห่งเมืองมาร์เซย์ประเทศฝรั่งเหนือกับการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ฟาเตอร์ของบิ๊กแมตช์เลยล่ะครับระหว่างทีมเจ้าหนี้รายใหญ่ IMF สหรัฐอเมริกากับทีมสิงโตคำรามอังกฤษนะครับ
2: ถึงแม้ว่าทั้ง2ทีมจะตกรอบจากฟอง98ไปแล้วแต่ทนเสียงเรียกร้องของกองเชียร์ฮูลิแกนไม่ไหวครับก็เลยมีฟาเตอร์บิ๊กแมตช์นัดนี้เกิดขึ้น
1: ทีมสหรัฐนั้นขนเอาผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทุกคนเหลือไว้เพียงอเล็กซาลาสนะครับ
2: อเล็กซาลาสก็ใช้ยาไอคาวแพะนะครับอเล็กซาลาสหลังจากที่ทีมสหรัฐแพ้2แมตช์ติดต่อกันนะครับในบอลโลกพอกลับถึงนิวยอร์กก็เกิดการยั่วสุดขีดเกือบทำแฮตทริกพัง3ประตูได้โดยประตูแรกได้จากการกระทืบประตูบ้านพ่อเมียประตูที่2ใช้หัวมงพังประตูห้องน้ำบ้านแม่เมียเข้าและประตูที่3ประตูสุดท้ายเกือบทำสำเร็จได้จากการพยายามงัดประตูห้องน้องเมียเข้าแต่พอดีได้ยินเสียงลูกซองแฝดดังขึ้นก่อนนะครับ
1: ไม่งั้นคงจะทำแฮตทริกได้นะครับพังประตูห้องน้องเมียสำเร็จนี่สุดยอดของการทำแฮตทริกจริงๆใช่ไหมครับ
2: แหมเสียดายจริงนะครับสำหรับทีมสิงโตคำรามนะครับอังกฤษยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นเบ็คแคมอารันเชอร์เชอร์ริงแฮมแม็กมานามันซีแมนพออิน
1: ครับสำหรับผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็ได้แก่ปูดีตีนต่ำนะครับจากสโมสรคนแคะการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับอังกฤษเตะจากหน้าไปหลังนะครับสหรัฐอเมริกาเตะจากหลังไปหน้าใครดีใครอยู
2: ่เดี๋ยว
1: รู้กันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับการฟาดแข้งผ่านไปแล้ว48นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ความกดดันก็คงไปอยู่ที่ทีมของอังกฤษนะครับเพราะว่าเจอแผนการเล่นของสหรัฐอเมริการะบบ1กับ10โดยให้ผู้เล่นกองกลางกับกองหลัง9คนไปยืนขวางประตูไว้บังผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลมาให้อังกฤษทะลุเข้ามายิงประตูได้โดยปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ออกไปวิ่งเอาหนวดคางแพะไปแย่ซอกคอของทีมอังกฤษนะครับให้เกิดความรำคาญอยู่ตลอดเวลา
0: แหมรู้สึกว่าแผนการนี้สุดยอดจริงๆครับอีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับอังกฤษได้บอลจากกราบขวาเบ็คแฮมส่งลูกให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมเลี้ยงลูกหลบอเล็กซาลัสแล้วโยนลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานเลี้ยงลูกหลบกองหน้ากองหลัง9คนที่ด้านหน้าประตูไปจนได้ครับแม็กมานามานมาแล้วนะครับแม็กมานามานโยนลูกให้ไมเคิลโอเว่นได้ครับไมเคิลโอเว่นได้จังหวะจะสับไกลในระยะ10หลาแต่ดูสิครับผู้เล่นสหรัฐหมายเลข7ครึ่งดีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับใช้หัวโมงแบบโตบิโดบกเข้าเต็มท้องโอเว่นโอ้โหล้มกลิ้งไม่เป็นท่านะครับ
1: ผู้ตัดสินผู้ดีตีนตามว่าครับให้เป็นจุดโทษในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหไล่ใบแดงผู้เล่นเล็ก7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ไล่ออกนอกสนามไปครับ
0: แล้วบอกว่าสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่เวทีมวยนะครับสหรัฐจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้รักษาประตูแบ็คฟีเดลออกจากสนามเอาหมายเลข2ครึ่งลงไปแทน
2: โอ้เป็นไมค์ไทสันครับ
1: ไมค์ไทสันครับ
0: ไมค์ไทสันจะเป็นผู้รักษาประตูแทนแบ็คฟรีเดลลูกโทษอังกฤษอลันเชียร์เลอร์เจอกับไมค์ไทสันในกรอบเขตโทษ
1: อลันเชียร์เลอร์ยิงเต็มข้อครับลูกพุ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีแต่ไมค์ไทสันกระโดดเซฟปากงับลูกบอลไม่ได้นะครับสกัดลูกโทษของอลันเชียร์เลอร์ไว้ได้ยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
0: โอ้พองับได้ก็เคี้ยวลูกบอลเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆฮอตช็อตนะครับฮอตช็อตอลันเชียร์เลอร์เจอทีเด็ดไมค์ไทสันนี่แหละครับทีเด็ดของสหรัฐที่สตีฟแซมสันคุยเอาไว้นะครับผู้จัดการทีมของสหรัฐได้คุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายนะครับผลจะจบอย่างไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ

0: นาทีสุดท้ายแล้วครับอังกฤษ0สหรัฐ0อังกฤษลำบากแน่ครับถ้าเจอประตูอย่างไมค์ไทสันไมค์ไทสันยังคงยืนอ้าปากแลบลิ้นมองหาลูกฟุตบอลที่จะพุ่งมาหาครับ
1: ตอนนี้ลูกอยู่กลางสนามทีมสหรัฐไว้ใจไมค์ไทสันที่รักษาประตูไว้ได้นะครับก็เลยให้ผู้เล่นทั้ง9คนวิ่งออกไปหวังจะโต้กลับในนาทีสุดท้าย
0: อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วครับเชลเลอร์โยนยาวเข้ากลางให้เบคแฮมเบคแฮมส่งลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานตวัดลูกให้โอเว่นโดนไมค์เบิร์นกับแฟรงกี้เฮอร์ทุกของสหรัฐอเมริกาขวางเอาไว้ครับโอเว่นคืนลูกกลับหลังให้เชิงแฮมเชิงแฮมจะยิงครับแต่เจออเล็กซานดร์ใส่เข่าแท้อีกแล้วครับอเล็กซานดร์ใช้หนวดแท้ตวัดใส่หน้าเชิงแฮมล้มลงเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินปุดีตีนต่ำเตือนสารัตคืนเอาหนวดแพะไปก่อความวุ่นวายอีกนะครับจะโดนเอามีดโกนตัดหนวดแน่ๆครับคราวนี
0: ้เหลืออีก12วินาทีเท่านั้นนะครับจะหมดเวลาแล้วคราวนี้เบคแฮมจะเป็นคนเตะเองครับเบคแฮมเจอกับไมค์ไทสันจะเหมือนกับลูกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ
1: เบคแฮมเตะลูกบอลวิ่งเข้าไปหาประตูไมค์ไทสันรออยู่หน้าประตูได้จังหวะก็ใช้ปากงาบทันที
0: แต่ที่ไมค์ไทสันงับเข้าไปไม่ใช่ลูกบอลครับแต่เป็นรองเท้าสตั๊ดข้างขวาของเบคแฮมพุ่งเข้าเต็มปากไมค์ไทสันส่วนลูกบอลพุ่งลอดขาไมค์ไทสันเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอังกฤษทำประตูไปจนได้ครับจากการยิงลูกโทษอย่างเหนือชั้นของเดวิดเบคแฮมในนาทีที่90ของครึ่งหลังอังกฤษนำสหรัฐไป1ประตูต่อ0และผู้ตัดสินปุดีตีต่ำเป่านกหวีดหมดเวลาครับ
1: เป็นนั้นว่าอังกฤษเอาชนะสหรัฐไป1ประตูต่อ0จากการแก้เกมของเดวิดเบคแฮม
0: นี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปากอ้าก็ยังมีรองเท้าสตั๊ดนะครับ
1: ผู้บรรยายฝรั่งเหลือบอกว่าไมค์ไทสันผู้รักษาประตูของสหรัฐอเมริกานะครับฟันหักไปข้าว4
0: คงจะไปกัดหูใครอีกไม่ได้แล้วนะครับ
1: การถ่ายทอดเปียกในวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับ
0: ผมสามิตรปีกุลแล้วก็ดร.สุราแก้มข้าวผัดนะครับก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เอ๊หมอเฮาอยู่บ่ได้หาเรื่องอย่างที่ตื่นเต้นตื่นเต้นทําบ
1: ่เออ
0: แต่อย่างดีกว่า
2: อย่างดีกว่
0: าเอาอย่างงี้เอาอย่างงี
2: ้อย่าง
0: นี่เลยเดี๋ยวเราฟังเรื่องผีกันดีกว่า
3: ฟังที่ไหน
0: เอาจากโทรศัพท์ไงกดไปที่ผีคอลเซ็นเตอร์กดนี่เลยนะดอกจัน9999ดอกจันอีกที
3: เพิ่นจะเล่าเรื่องผีให้ฟังอ่ะ
0: โอ้โหมันเป็นผีคอลเซ็นเตอร์นี่มีเรื่องผีเรื่องสนุกสนุกด้วย
3: เออเอาอีป่ะ
1: อะไร
3: ปิดไฟให้มันได้บรรยากาศ
1: เออ
3: เนาะน้ำโกมเอา
1: เออ
3: ลองกดพอ
1: กดพ
3: อเออรับเลย
0: รับแล้ว
3: ติดแล้ว
1: เปิดให้ฟรี
3: เออเปิดให้ฟรีเอานั่งลง
1: โอ้
0: ใครโทษบ้าไอ้เหินโทษ
3: แค่ไม่ได้โทษ
0: ไอ้ขี้หลังเงาบ้าเปิดไฟ

0: คิงคิงมาตดเห็นป่ะเนาะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยเนาะเปิดฟังให้ฟังกันฮะ
2: สวัสดีเจ้าผีคอลเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับเจ้าอยากฟังผีไทยกด1ผีฝรั่งกด2ผีจีนกด3
3: เฮ้ยนี่เลยกด1เลยฟังผีไทย
1: ฟังผีไทยเนาะโอเคกด1
2: ผีปกกะลงกด1ผีม้าบ้องกด2ผีตายทั้งกลมกด3
3: โอ้นี่เลยเฮ้ยนะเอาฟังผีตายทั้งกลมเลยกด3
0: น่ากลัว
1: น่ากลัวผีตายทั้งกลม
0: เออน่ากลัว
2: ผีตายทั้งกลมลูกป้าจายกด1ผีตายทั้งกลมลูกแม่ยิงกด2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดกด3
1: เออนั่นเตอร์แล้วไม่ได้จะได้ฟังสักเตอร์เนี่ย
3: โอ้ใจเย็นๆเด็กของดีเดี๋ยวก็ได้ฟังเหิน
1: ก็มันเมินเกินสแตงให้จะเสี่ยงเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวได้ฟังเองแหละ
1: ยังมาเมินแต่เมินแหวะอีล่ำมาเหลือเออนั่นขี้เม็ดทำระเบ้ย
0: เอาแล้ว
4: เปิด

0: โอ้ยมาเมินแตะเมินว่าเบิดบ่ได้จะได้ฟังน่ะเขาฟังผีกว่าเขาฟังเขาขี้กว่าเขาขี้นี
1: ่เงียบๆเรียกฟัง
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายกดหนึ่งผ
0: ี
2: ตาย
0: ทั้งกลมลูกแฝดแม
1: ่
0: หญ
1: ิ
0: ง
1: กินกับใจเย็นๆกัน
2: สองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิงกดสาม
0: กดสามก็ได้ป่ะ
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง4เดือนกดหนึ่งผ
0: ี
2: ตายท
0: ั้
2: งกลมล
0: ู
2: กแฝดป้าจายแม่หญิง5เดือนกดสองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง6เดือนกด3
0: เออนั่นเอาหำล่ะโอ้ยมาได้ให้อยู่ได้ฟังอย่าโต๊ะโทรศัพท์แขว้งให้ดีก่ะกด3ก็ได้ป่ะ
1: เออ3มา3
2: รอสักกรรมนะเจ้าขณะนี้ผีคอลเซ็นเตอร์กำลังต่อสายอยู่ขอสุมาตะเจ้าผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าใจไม่ยิง6เดือนสายยังมาว่างกรุณาติดต่อมาใหม่ค่าบริการนาทีละ20บาทขอบคุณเจ้า
0: โอ้ฟังตั้งแต่เจ้าไอ้ยังเมินแตะเมินว่าสตางค์พอเสี่ยงโทรศัพท์เนี่ยบ่มีผีแม่นออกมาสักตัวแม่น้องมันก็ขี้ฮะเนี่ย
3: เอ้ยอันขี้ก็ไปขี้ก่อนไป
4: ไอ้ผีขี้แม่

0: เฮ้ออุ้ยใจป้นมาหอมเหมือนใหม่กันทื่อๆชดมานั่งให้อย่างเพ
1: อ้าวพายเบาหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
0: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไปหูอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นหันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยเฮ้อสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการเต้
1: เมื่อวานเข้าไปเอเมลเมื่อวานเข้าไป
0: ไปละ
1: มาเงี้ยมาเงี้ยเมื่อวานเข้าไปจำเติม

0: โอ้ลุงใจอยู่ในเงาจังกลายเป็นห้าแต่ถ้าอย่างอีล้ำเหลือนะเขาบอกมานอนเป็นกู้แล้วเน้อมาเขียนข้าวให้ก่อน
1: น้อมันจะมาละลุงแถมมากายแฉม
0: อันไม่ยิงคนเดียวนะถ้าแน่จริงเนี่ยบุกถึงตีไปเลยมาเขียนข้าวก่อน
1: มากินก็กินบักแฉม
0: นะกะกินด้วยกันเลยพักกระจอถ้วยเดียวมาเนี่ย
1: คือมันวุ้งไปแถวบ้านมันว่าบ้านนอก
0: ยังอีกาลูกผู้ชายอ่ะลุงใจอันกะ

0: คือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรอ่ะมาล่างจะเมาละอ้อนกะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับหยังผู้เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: อย่ามึงเอากูแทงอันนั้น
2: ไปตีกันไปตีกัน
1: เอากูแทงก
2: ันไอ้นี่ไปตีลุงใจอย่างน่ะไม่รู้คนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามเจ้าดีว่ากินข้าวครับยังหาว่าตีนจำอู้อีมันอยากลองดีกับไอ้หรอ
1: ตีนจำก็ตามจริงน่ะก็มาตามลุงจะไปเกลได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมอย่าง
2: เออเพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกําเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนชายาเปิ่งตัวเงาลาลา

0: กิดแล้วไปคนข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ยืมอ่ะ
1: เพราะจมยังล้ําเหลือให้เฮือน
0: ก็ไอ้สูบข้างบ้านเนี่ยก่ะถ้าขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ฮื้อยืมอ่ะ
1: มันมีกล้า
0: บ่มีได้ได้ห้าหันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮื้อยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮื้อยืมหลายเฮือนอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮ่ก็ไปเอามวยใหม่แต่แฮ่ซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจน่ะ
0: ก็แฮ่กลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมนะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีตกลงมันนับถือแฮ่ก่อนน่ะ

0: เกินแล้วไปอ่ะสังคมเฮาตึงวันเนี่ยมันแรงน้ำใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกบึกอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนอ่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนอ่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ำไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนอ่ะ
1: โอ้โหอย่างอี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ำใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งขึ้นละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิกไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนอย่างมาใจดำไปใจดำง่าวเนี่ย
0: ไอ้มูนันกะ
1: คิงนั่นนะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ละกะบ้านเนี่ย

0: ไอ้ทนายก็ทนายจะบอกให้บอกของหม่องสกรรมมาป่วยมามาคบเป็ดแฮนะกูทนายครับกูทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับอ่ะมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมไม่เลือกจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามีหมามาคบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับผม
0: นะเดี๋ยวอ่าน

0: ธนาจ่ายตังค์มาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณธนานะครบเพชรผมตายนะ
1: โอ้ย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่ฮือจะแจ้งความจำนวนยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบ๊ายบาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตางค์มาให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละ
0: โอ้ผมต้องแจ้งเขาเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อน
1: 1,000ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเฮ้ยโอ้โหเอ๊ะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ย

ดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง่มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: ซ้ายมัตตน้อยแจ็บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: โอ้โหกรรมการรับเลี้ยงเนี่ยอย่ามานับจานว่าจานหมดแล้ว
1: ไอ้ละไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยไอ้ละละละละขอโทษครับกรรมการบังคับสบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบัลลังก์เอียง
0: ไ
2: ปเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ยยับซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตะดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: หนึ่งสองสี่ห้าเก้าสิบ
2: กรรมการยังไม่รับไว้ยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: สวัสดีเจ้าปู่หลวงแต่ว่ามาหาบป้าไปที่ไหนเจ้า
1: เออแต่ว่าไปส่งจปทที่อพลวดไปแอวหาหลานเฮียนรอดอในเวียงพุ่นปิกมาบ้านป18:00 นอะไรหน่อยมีอย่างกะฮะ
0: โอ้ก็จะมาถามเรื่องสทกนะกะไปถึงไหนละ
1: ปู่หลวงก็ว่าจะไปอบตอยู่เนี่ย
0: โอ้อันเจ้าก็จะปลน
1: อะอย่างปลน
0: ไปแล้วเนอะ
1: เออนั่นคำย่อหมดแต่

0: น้องแดงปัดเท้าฟังยังล่ำเรืออีกหน่อย
1: เจ้าจะไปบ้านพ่อยอบอลวดไปบ้านพ่อชอนะกะ
0: อันว่ะอันเมื่อก่อนมึงเป็นยังไงหน่อย
1: โอ้แต่ก่อนเป็นอสมบัดเดียวมาทำงานพ่อรอดดอย่ะ
0: ฮะผัวละดีเหรอกะ
1: บัดใจผู้เลี้ยงเด็ก
0: อ๋อผู้เลี้ยงเด็กอันแล้วแฟนมึงเนาะทำงานหยังอีกหน่อย
1: โอ้ยเพื่อนไปเป็นรอปภ อยู่ในเวียงปูน
0: อันว่ะโอ้อย่างอีลุงกับชอดคอดจอตัวเนื้อน้องแดง
1: ล่าอย่างละลุง
0: แสดงความดีใจนะกะเฮ้ยลุงกับย่อเป็นมากันแล้วเนาะ

0: ไปจะไปไหนน่ะ
1: โอ้ยน้องแดงกะอันลุงจะไปอบจ.จ้ะออกไปโต้งเนี่ยจะไปไหนหน่อย
0: จะไปบ้านผอ.อ่ะ
1: ฮะผู้อำนวยการไหน
0: บ่ใช่แล้วผัวอีอ้วน
1: องค์นั้นโต
0: โอ้แล้วลุงกินข้าวกับหยังน่ะ
1: ป้ามาไงเนี่ยหยังเออชาวบ้านมอญหอจ้ะ
0: โอ้มันเป็นไอ้หยังน่ะ
1: ชาใบม่วงยำหอยนั่นแหละอีน้อย
0: เฮ้ยพอย่อคำย่อแต
1: ่ย่อไปคำย่อหนักแตกหนักบ้าอีน้อยลูกว่าเจ็บหัวนั้นจำบ้าม
2: าพบกับเชียร์นะถึงวันนี้วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: บอชกรรมแล้วแต่ลูกว่างหมดคำย่อเนี่ยว่าเล่นมาได้เด้อ

0: สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวคนดังข่าวแรกกันเลยนะคะเกิดเรื่องวุ่นวายกันขึ้นที่หลังเวทีประกวดแห่งหนึ่งซึ่งได้เกิดมีการประท้วงกันขึ้นระหว่างนางงามด้วยกันโดยกล่าวหาว่านางงามที่ชื่อมรกตวิหกชำเรืองใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมเข้าประกวดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หลังเวทีการประกวดนางงามลอยกระทงปี40นะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์คุณมรกตวิหกชำเรืองตามที่มีข่าวว่าเธอใช้ชื่อปลอมและนามสกุลปลอมเข้าประกวดจริงหรือเปล่าครับคุณมรกตครับ
2: ไม่จริงค่ะไม่จริงหนูใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะแต่ว่าชื่อของหนูอ่ะจะพูดคำเมืองก็ได้คำไทยก็ได้ค่ะ
1: คุณมรกตครับมรกตวิหกชำเรืองเนี่ยคำเมืองก็แปลว่าไงครับ
2: อีเขียวนกแร่ค่ะ
0: ว้าวก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะเห็นว่าชื่อไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะคะ

0: สเก็ดข่าวต่อไปเมื่อหนุ่มหล่อพ่อรวยอ้อนขอเศษตังค์เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์เมื่อได้สมใจแล้วเขาจะขี่ไปอวดใคร
1: น้องๆเคยขี่รถเครื่องนวาเทน่าก
2: ็อ๋อไอ้หันว่าเปิ้นได้ขี่รถถีบตัวขี่รถเครื่องเอ็นแหละอยู่บ่
1: มันใจที่ไอ้ถามตะกี้ไอ้ใครหูบ่ได้ว่าเบรกมันมีไหน
3: โอเค
0: ก็ไม่ทราบว่าจนป่านนี้จะรู้หรือยังว่าเบรกอยู่ตรงไหน

มาถึงสเก็ดข่าวร้องทุกข์กันบ้างนะคะแขกที่ไปในงานแต่งงานของคุณสะอิ้งสีกับคุณทาดาชั่วนิรันดร์ร้องเรียนมาว่าจัดงานได้ห่วยมากอาหารไม่อร่อยเครื่องดื่มไม่พอเลี้ยงแขกหวังว่าหากคุณทาดาชั่วนิรันดร์กับคุณสะอิ้งสี

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเรา1กล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่าน1คันฟรีทันที
1: ปู๊สุอย่ามาใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่มีไหนไหนไปมอบไปมอบมอบมอบ
0: ในราคา 890,000 บาท
1: ปู๊สุกันเดียวว่าจะฮือกันบัดได้บัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: านที่ใช้บริการของเราแค
1: ่เสียงหวาน
0: บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพแค่
1: โอ้ที่น้ำเหลือบันยังบันเชิงบันร้องบัน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: วัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
1: สวัสดีเจ้าอ้ายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอ้ายชื่อแต้เจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้าอ้าย
0: เอ้ยนั่นเตอะ